0: าฝันป่านั้นในวันแล้วตัวยีตัวอัดทำไมอาการฟรีเวเบรชั่นหรือไฟมันนั้นที่นกัสสมันเด
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।